0: tâm đi luôn kiện, nhưng bao nhưng riêng cái này là luôn sai
1: ra. Ao à, ô.
0: Ở đây có.
1: Ao.
0: Đừng ngập ngập đây có.
1: Ao là bác sĩ cô ở cái.
0: À cái gì cô ở cái làm gì cá trên cái tàu phẩm mang về cái gì
1: vậy? Ao tại đâu đâu là càng cái đấy.
0: เออบ่ติดตั้งแต่มาใหม่ว่าบ่ใช่กันในฟาลก็ได้นะที่จะติงเนี่ยปลายอะไรสยามมันเอ็นซะดิกุเตียนสยามมันเอามาดะเนี่ยตะเปียกะกิโตนูบ่ตะเปียรุมเนี่ยตะเปียรุมเนี่ยเก๋อ่ะอือๆกูจะได้นูกูจะไล่เงินเอาบ่บ้านนอกไปโซเวียตมาแก่บ่แดงโซเวียตมาบ่รู้มวยเดี๋ยวตกตั้งก็มีนี่โตเลยอือสมัคร
1: Okay, Nicole. Oh, tahu nya.